มาตั้งความมือตั้งไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะครับทำไปเรียกชกชีพยังชดจ้าไปตีคำพูดชดกินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่มาในคนในคนคำมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคำพูดชดบิครีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มารมัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชีพยังมาตั้งคำพูดชดพาวนุกับสัตย์คำพูดชดสิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิครีฮาเลมากรมาบิครีกรมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสตามาบิกรีย์ไอ้อะไรแบบนั้นสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กักชาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ฟันนี่ไปนช้าซีจีกล้องร่าบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตฟันนี่ไปจูดินช้าท้าวทำมาเมื่อไงร้านเอ๊ะได้เก๋เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547788 อันชาหน้าเบ 4 20 541 40เอาบอยอ่ะเอากูดเบรี่กูดเบรี่กู